0: แท้
1: ๆพ่อพ่อเป็นทองนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่
2: อันละก้นด้วยกูไงประวัติ
1: บ
3: ่ This one Tang just keeps getting more and more complicated
4: คนนี้ได้คอยสนใจแท
5: ้ The Enchan is no longer just an intelligence scene it's becoming an arena spies
6: 乱成
1: 你要找办法接近这个男人
7: 你是谁
1: 喂，割刀弄啥？
7: 空空，攞个刀。

0: vậy?
1: Mày thích sợi?
2: Ui, có tôi làm sao?
1: Không không, lỗi của tôi.
2: Miết Hoài Châu, in the car, please.
3: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่